0: น
1: ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุคอยรุมมิมมายัจมะอูนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุฟิลลัยลิซาอัสอัสลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุฟิสุบฮิซาตะนัฟฟัส